ในปิดบ้านกระทุบฟังไม้โหดปัดคอสังการในมาเกรดแต่ในสุราสังกลับควาย But we never see them. It was trying to

ในปิดบานประดุจฟังไม้บุตรบัดขอสังการในแม่คืนเดินสุราสังกลับควายWe never see them. It was shy.